คุบเลยพี่กีล็อกว่าอัพรีดิโอไว้คำโจและกัจจันเมธกวสุกุกเมนพีบรองกันนี้ท่องกับอากาศวันนี้จวายกับวันเฉพาะชิสไฟวีพอยวีเมกะเฮิร์ตส์เอฟเอ็มแบนดัชนีพีกับโปรแกรมวิวิดบาร์ตี้เซอร์วิสกับวันเฉพาะนักอากาศวันนี้มุมไบเด็กปอนด์เปียงนิสดังนี้ยากิโปรแกรมนักสเตชันกิยองอีงาวันนั้นเซอร์วิองพีอูริกิอาร์ชูไลเชโรบุกิอินเจเนียร์นักคอนโทรลรูมเพียงเสียงพายพีกีปรอล็อกว่าอัพรีดิโอเช็คกับโปรแกรมยองอีนี้กับเจนเมดก็มันและก็คัดพระตรีกุนัยสันอาราจาบอาร์พอนรูแต่ปรอล็อกมันถูกกับเจนเมดดูยิ่งดังยังกับโปรแกรมในกับสเตชันกี่ยองอีได้ว่าวันร้ายเฉพาะยังกับโปรแกรมกิสูร์ยูเทมนักอัลบั้มยานี

0: อยู่บ้างกินมิทายอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิทายยองนาทานมามต่อยองพี่หาปันดูหน้าพี่บามเทียง
0: เมียหามบตายหาว่ากว่าไอ้มันเสนออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพร
1: ์โอ้บางบางสเตป้ามันย่อยกิจวันดาวสิจ่าอุย่อยก็ยิ่งเขียอุปุระปันดูหน้าอีเคลนอีบลูวักชินีในยุ่งสุดดังอีแชดอีตูยองอียกว่ายุ่งเขียมันเรดมันกุย
2: ในบ้าอุปัตบ้าดักกับคอมมิชชันเนอรี่ของฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลอง
3: ดัง MPUE ให้กับโปรแกรมกีรวัยในฟิล์มฮินดีไว้คิดถึงตัวตักอัดกีรวัยอยู่เอพิโซดอันจานาอันจานีในฟิล์มอันจานาอันจานีวิบพันนี้ยังในกับโปรแกรมกี่ยงอีดูเป็นเต็มจีพีซีกีอัดลีกีรวัยกีรวัยวันนึงกองวิบพันนี้ไฮรัตเป็นบทเสรวัยฮาวาฮาวาในกับฟิล์มร็อกสตาร์ตันอภิยังในกีอัดลีกีรวัย

0: ko man le ka fishery officer na chuwai tan api ye ga ni ga polluting mod ha ga program ki wa rep
1: lam dal sang bhai phi wa ro cha ga ni ga program ha ga ni ga jan me wa ga all india radio chuwai ye na ga fishery department ne ga jan me emi ya ga dialogue le ni ก็บอกว่าพลูจิงหมดอีฮัลโหลก็นี่ก็พังให้โบจิตอียากระเท้าให้โบชนายยากิปุงนะคะเอ็มเอเอยาวมาเกิร์สยังใช้วูแมนเอฟโอยองกับดีพาร์ตเมนต์อยู่อีรายการจุเลงากับลิซันเลนดอกวูแมนกับฟิชเชอรี่ดีมอนสเตรเตอร์ยองกับฟิชเชอรี่ดีพาร์ตเมนต์ฮาร์ดเลนจังเลนกับพังก็บอกว่ากลับมาต่ออีเจ็ดยี่เท้าอยู่ชนาเบียร์ชนานันรีนะคะไว้ให้วันรุกมว่าต่อชนายกีก็จริงนะบอลนังกูอีเอ็มบรูฮับปอกกะรี่ยองอีวันระก็ยี่เออีโคฮาวาฮับอุยเล่กำมันอุนังเป็นมิชิบอนอีบามอีวะเบียงวะเมียดวะเตยกำกิโปรตีนกิคาร์โบไฮเดรตกิแฟตกิวิตามินส์และมินเนอรัลส์ฮาร์กัตเตอเอลิกรมันวะยอรับบอนอีบามวะบ้าวะเตยนาคิอุมกิวะกิวะเอ็มฮับปอกกะรี่ยองอีก็ World Health Organization ดับบูก็วะละกำมันกำมันเล่เอ็มกำคัดวีกิโลกิระคาอุบามWill brew hakachis nem yo yo yak protein government kawa kamet yong yi mkam ko tang ha india le mkam de kha kam nya lien ton hakachis nem nei bha itei dau ka kan ri de kha de wachna yak biar ginan man ko kawa mkam bha yo yi pun biang ye te i wa mkam kam te ka jin je de ka thau wo chna biar chna nan man ko kawa mkam bha do ka te ka te u je de thau wo chna nan man ko ka step wa nang kong we kawa mkamตามให้บูชนาอยากให้เบียร์กินนั่นในบ้านอีจอบในเรมกับการรีราคาช่องกี่ให้แต่แล้วจะบอกเราจิตยายเท้าน่าสดังยายก็วันระยายแห่อีลุดคำตามให้บูชนาชะดงและฮันไรฮับอีอูยายและชิต้องเอาโทษยายเท้าอีวันจิงกระแมนยาวเป็นมีรับบุญนายจิงเป็นลุดวะขจังว่าอีรุกมเป็นต่อเป็นตเนวรับส่งกระดามแต่เฮนีปอลยาวเอ็งกิจิงกะลีกีว่าเราอยากยิ่งจูบแบบกิวคัมเบเนียอยากกลิ่นเอามาได้ว่ากลิ่นอีนี่จริงกลิ่นมันก้องแต่เมื่อการเรียนลังเฮนิปอร์แต่กว่าก็จะกระจายยิ่งเป็นเชนพีให้ว่าจริงจะต่อวอลเจียกินิกิเท่ากิวชนายากิปุ่งตะขาแต่จริงการเรียนก้องกว่ากลิ่นเพนิปอร์ต่อกิยกิวเอ็มกามอุปคัดพายหาชัววอลเจียกับเท่าชนานันตะขาก็ว่าเบียงมีดมา
2: เบลชิบุนก้องละสังการมาดับพิษาเป็นดูสดังว่ากจีเอ็มกามาดูกัตเตอร์เตว่าอูชนะยี่นันยี่กิเบียร์เดคาขณะยอวีเป็นมีเอชิบอนกิเดคาการกอมเตฮัชวอชนะยี่กินันกิเดคาวอลจีดีเท้าเอ็มชิบอนจัดกิวต่อประคัดบายฮัชวอลจีดีเท้าวอลชนะยี่กิเดกินันเดคากิตัดตัวบอลตีลีนากิเตต่อกินีกวางกอต่อเท้าตัวอุ้มมันก็กูเบียงอุ้มว่ารอชิสเนมไว้กับรับดูนาอีลุดิเซปมันเดชนะก็อากระจายคันดาวตัวอุ้มมันก็คันดาวทุลีแล้วก็ตะคันดาวกูว่าจะน่ะไว้วาลังมันได้แค่มีอากาศมันต่อกูพระและในกูพรูก็เลยกับคันดาวมวยได้กับคันดาวสวยนะว่าขลังจี้อับแล้วกูบอลปลัดในบ้านมีกกสอไอ้กอุ้มกำกับแต่กระจายคันดาวก็สู้กระเท้ากูเอลฮารดคาร์ต้นนะฮะกูไปเท้ากูจุชลายอุ้มแล้วอะไรเงี้ยมันต่อกูเบียงหมดชนานันนะคะกูสั่นกระเท้ากูเอลฮาจังกินกี่คาร์คานาแล้วมีกี่ตะกี้เท้ากูว่าบวมกี่จักรยานกูมีอินกี่ฟักตรีมึงก็กูเมียดหมดชนาคัดดูกีเท้ากูเอ็มจะคลูจะจงไงวะเรในเท้าช่องเท้าสะย่องกี่บรูกูไม่แกรีกูไม่ลุตีมึงกี่มันชนาอยากกินนั่นปูนะคะ
1: แต่มาพอดสนาวิยากิตกิกิวเดลิสพิมะให้บอกกับมนุจิตยากิเท้าแต่นั่นรอดกันเลยกิวองพีกิวฮับอยู่ประคันชัวอุจิตยีเท้าชนาเบียร์ชนานั้นนางเอ็มเลยกิวกิวฮัลโหลยองกินนี่ไหมมากิวยีเต่าว่ากิอิมลังสาลังในว่ากิยอกกอดยองอี
2: พอกองสันนางเอ็มชิบุนให้จีเต่าว่ากิตกรุกมตากันกับปอร์พนายพีขจุกขจักกิเต่ากระเท้ามัวเอ็มก็อยู่ประมาณอีเวคเจียและนิวเยกนี้อีเท้าตัวเบลก็กินดูดกินนั่นละโยเป็นกายอมอีวาวไล่และในบุจิมาอีขณะแรกกินราดกินแรงโยไล่กีอูโอรูฮาบัดและกิวิกิวิตะวันกิวิเอต่อให้ช่องซุปช่องซานกับชนองกระทาตัววันวัยอีย่อยก็เอ็มการมิวจีดเอทายว่าซุปอุปไปอุสุมาเกิดอุบะวัยรับซุปปลายน่าจันอุลายได้ยักษ์เลขาชากียาวกี่หัด
1: แต่เขาว่ากันเต็มอ่ะก็มันก็กูเอ็มกามพาชาวโอจิตยี่เท้าชนะนั่นชนะเบียร์มั้งก็มันมาย
2: ี่พี่กำลังสั่งกระเท้าโอจิต

0: นานันสานเบรีตอบว่าฮักมัดดูแอมกามีตอบก็อมแล้วองได้วิทวานิกินตี fish without water is nothing กระดาค่ากุมแอมก็อมตอบกุมมันยี่ยี่แหละในที่ดาวแอมกามีกุมแอมก็อมกุมปะโฮกุมเบียงว่าเราชิสเนมก็องกิเฮกตีนองไว้กับเปรเนลซูสในปัตตาปรดับยังกันนั้นวันกิวิตาวันกิจิเอ็มกามเฮเตะแล้วไอ้ตัวอุเอลฮารุอิทาวเบียงอุมหาการอุกัมเตะก็โอ้ยตัวอุมันก็กัวคูดกัวจิงเอร์กัวไลท์นี่จักเลียจักไลท์ตัวมันเอ็มอุจูร์กับตัวอัสเซตแล้วมันอุจูร์อะไรกับอัสเซตก็โอ้ยกิวาเลียร์ยังกิปุ่มเมนกิดัมยี่เป็นเอ็มกามิกาวัวชนะยี่กิเบียร์วัวเป็นปอยชิกิตกิเบียร์เลนกินันแต่ว่ากัมกัตเตะว่าตัวอุมันกิวคูดกัวจิงเอร์บ้าการอุกัมเตะก็โอ้ยกัวเบียงหาวรีเดคฮาตัวอุเอ็มก็กับตัวกับtemperature กับ 4,000 degree centigrade ฮัดโอเล่พาว degree centigrade กับ pH ยังกับตัวอมยาตัวอมันก็นรอฮัดโอพระปนสันแบบชั่วๆแหละตอนนี้ก็ dissolved oxygen ตัวอมันก็สันฮัดโอนรอมิลลิกรัมฮักจิลิตรยังกูอมแล้วเดี๋ยวไอ้คำกันกับ temperature กับ pH แล้วนี่ก็ dissolved oxygen มันก็กูเปลี่ยนบ้างโอ้ตีอีกันแน่นะคะว่าโบเล่ยังกินค่ะ
1: ต่อมาเสียสุอีกทีกิจิงบัตไตยองพีแต่การไม่ได้องพีก็คันดาวต่ออุมันก็กวีนาคือเอ็มแอมพาวเปิดอุสลีฮัชวาวเจดีเท่าชนะเบียร์ล็อตชนะนันแต่เสียวพาวปัจเจกก็จับและให้ต่อไว้แต่
0: ให้ต่อไว้แต่ยูพีก่อนสันกับคันดาวได้องเงินดูอุสดังต่ออุมันก็คันดาวกว่าจนะกุมต่อกว่าปลากว่าพรูมต่อกว่าเคลเชียมในภายในคันดาวยี่กุตาใหญ่ปรยในการนั้นว่ายี่เจริญยงกุมกำจุเลยี่เมียอีอูร์อุตเอวลิงการและในกิตกิรอดกิเกียกับขันดาวกุเอ็มชตรีในเฉพาะการนั้นเอ็มกามบาโกมันกุยิวสอยกุมในบาอิเตอิท้าวเอ็มกิโมธากิโมชุมีกิตกิจิอับเมียดกาและในมันก็ก็หอยอุจนานะการกันแต่กับคันดาวกับบอลริกอาเซตและมันต่อกับแมทในบ้านเมริกาเฮอุสันมันจะจูเรกันในกับอาเซตในที่ดาวกับคันดาวและมันต่อมันก็กระตุ้นกับประดังในกับการมันจะตัดกสิในบ้านย่อลาอุปะและนิวป้ายกันตะกันนั้นและต่อมันกำกับตะกันดาวการกันแต่กำมองเงินเนี่ยนิ่งกำมองเอาไอพีนี่ด้วยนะชัวว่าคันดาวที่ต่ออุมันก็กลัวจนะกลัวเอางี้ให้กินปนารีงี้กับคันดาวทุเรียนนะกับตัวคันดาวกลัวจุยโยพีกับเอ็มเฉพาะฮัลลีกับแต่ต่อคันดาวกลัวเปียงบ้าหากบตียากินนั้นยากิปุงตะขายองเอ
1: แต่เดี๋ยวสาวยากิฟีอาร์กิตกิจิงเอ็มอยู่ด้องพีเฮ้ว่าเยื่ออูยาเลยเยื่อเล็กกินนั้นแล้วละมันเบียงทำตามกับคันดาวแต่กี้เยื่อมากิจิงเอ็ว่าเยื่อมีมันเฮ้ว่าบักลายอยู่เจ็ดยากระเท้าชนะนั้น
0: ยาพีอันชิบุงกิจิงเอ็แล้วเดี๋ยวบักลายอยู่เจ็ดยายเท้าหากว่าติและนี่ว่าชนะยี่ปุงตะขาและนี่นั่นตะขายองเอในภายบักลายอยู่เจ็ดยายเท้าว่าเบียงชนะยี่กิปุงตะขาวันระก็ยิ่งคัดตัวกันนี่กิจิงเอ็กิวเวียปนโดนงยากินน้องชนะเลยนี่กินน้องติเลยนี่กินน้องรีเดค่ะก่อนนั้นก่อนกิจิงเอ็กต่อกิจิงเอ็กว่าเมื่อองหักเงินอีว่าอาร์ต่ออีจูวีไปยังกันตะกันนั้นเป็นนั่นก็กว่าปนโดนาอมยากันนั้นอีเวลีเลดอร์เรย์ยากินกิโดดเลเนยากินกิคาร์นอร์โซดงยังกันนั้นกันเลยวันระก็กิจิงเอ็กยากันตะกันนั้นอีดูไลปนนี่นักกันนั้นแต่ดูไลย่อแหละในบ้านแหละมันเอ็มกิจิงเอ็กอีว่าอีมวยปัดบ้าใหญ่ป้ายใหญ่โอร์ใหญ่วมแอมกิดโดกินวะด้วยปนิเลนยอะน้องกำนกิติกิจนั้นมวยยอะปนสัตย์ยกอมวยในปนรักแห่งกันนั้นมันจอร์เรอีจิงเฮยองกันนั้นอีวะเปลี่ยนก็อุศจ้ายากินโอรีเด็กฮะหากกำกิเตะและลำชนะบ้าใหญ่กินนั้นเชนจิงเอกินโอรีเด็กฮะโอ้ก็มีกิเด็กฮะยองกีในภาวะจอร์เรยิลูว่าจอร์เรเฮกันนั้นเคลมเดบุยยากจิงเคนยากจิงเท้ากว่าต่อกัดกำกจิงโปสอร์การโยชนาอีกนั่นนะคะ
1: ชัวร์ปอยวันนี้ชักวีตะวันกับบรรดากระแตต่อกวชนาเบียร์เนี่ยนันตะขามะแต่กันยังกับเอ็มกำพะฮาวะชัวร์อุชนาอียากันนันตะขา
0: ชิพีกอลเซนดองอันนี้ว่าต่อหนังกองชาต่อไปอีกเท้าใหญ่ใหญ่ขึ้นดาวกัดต้นต่ออุเอ็มยากระแตกับจิงสตาร์และในกับจิงแชมพังโยซันดอร์และในอุปนันดอริกันนันต่อเอ็มกำพะนั่งเอาย่อยมันกันนั่งกบียงนั่งดองชะดองกจิตเตยคันดาววกจิตชนะยกีลังการและเนยกีสเตียร์ละลาวเปดันยิตรียงกะวะเอวเนาะชิเลียนใช้ท่าปลายและเนวอมีกตะกะออทเล็ตคันดาวเนาะอีโยเป็นคอยโยเป็นสมัดอีกันนั้นไม่เอ็มกามต่อกจิงเอ็มกามขอขมัดหาตะกะปูร์กวชนะและในกวเป็นเด็บเละต่อกวเอ็มกามบ้าและกะมันก็กวยีต่อเป็นเด็บยีชนะหาชว่าอีปอร์ยองสลับและนี่ก็เลียร์ขณะว่ามันเละอีกแก่เตะยอยอุโบอีกสิ่งบียังกิเลขาให้ปอร์